มตานานอกที่กายนี่มาไอ้รู้จีกับพระเจ้าเนี่ยยังไม่ได้จับไปที่นี่วิ่งกับวิ่งกันเนี่ยไอ้รู้ว่าที่กายพรีเมียร์วิ่งที่ก็ยังมาตานมุ่งจีก็จะนับไปเนี่ยมุ่งจีกับ